0: คืออาบันพระองค์กลาราตามาลังกุนักลอมันเบสตลอดกายันพมอยดาวมันอาร์ติเอมิริสายุงลาราวยังมีกูมันิตามเลมาดอนิโดมิกูดัวปรุตุสูดูบลันปิตันตลามาดูมาใน2026สมะมะลาแกคุริคุริดาวตลาอันอัมพันตามาเปลบัดบุลันละโบบุลันอปุลูเอติตลอดปุลูดาวบุลันเอนาฮาดาวบุลันอาลังกับลอมันตลอดจารุนตลอดไงจะลอบุลันปิตันอันนี้ยามันเบะฮะตลามุเรปตามเพิงลันตามคริสเตนฮะตลามาบุลันนับิตันอันนี้นะบุลันฮับบักุกโอเคมันนั่นตลอดเลี้ยงมาเกินนะให้ตามมาตมหัดจูสายุตลามฮาดุยตลามาเบรกัลังตลอดเรียมาเดฮินะตมหัดจอฮาดุยลานะตลอดนะนะมันเบะฮะบางีตลอดอิตองตมหัดจอฮาดุยลานะตลอดนะนุนตัวฮาดุยตลอดลังอนะตลอดนะเป็นจีดินดาคอมมูนิตี้ตามตามเรื่องมาตลอดมาเกิดสุดในโปรแกรมตามมุ่งมีกวนี้ให้ได้พูดกันและประเดี๋ยวอันเชี่ยวนางครับไปตามมาพิจิตรตลอดมาโปรแกรมบิตองอุริบตลอดโปรแกรมบิตองอุริบตามงานด่วนนี่ตามพิจิตรงานอย่างลงตัวฮันลังกันนั้นพัฒนาในคลาสติงังให้ติอิมันยังมั่นใจกันหารปันโอ้นั่นพูดกันจริงก็ด้วยตามมาตมอพิจิตรงานอย่างเดงาอัลังอันเป็นพมมันเป็นดังฮาริโดมันกวาดลุ่มปอร์อันไปในตามมุตามาตลอดมาดาวตามมาด่วนนี่จีดาวอัลังกับเมลีตามเปลือกจามงานด่วนนี่หาตลอดภาษาหน้าตามมาตมอเน่ฮิตุกแต่ดาวนั้นคิดว่าฮาริโดยังก็นับกลอดังนะคาตาดาวเตจอดาวตามมาด่วนนี่ฮะนั้นบุกจีจูนางเดทางเงินเดินออนันฮอปะกินอาหารตามดังตมหัวปิจิรินะคะแม่ตลอดมาดังเดินอาหารฮอปาระตลอดมาโปรแกรมมาลังกันแต่ห่างตลอดตลอดมาเดลิตามาสระวักเนี่ยวินาแต่ห่างตลอดกลุ่นันนักกายันเงยจะรอฮาริโปรแกรมมาลังกันตลอดนะได้ในปุ่งกระดวลมีตลามาโปรแกรมเกลียดดัดสัตว์ตามอดในปุ่งกระดวลจูนางโดนในฮัลลัมสจาระอัมพันตามมิจฮงอักคลาระปิจิรินะคะแม่ริโดกายันตลามาโดนในตลามาดังหัสุนตานะอัมพันมุตามาหน้าวักกระดวลแต่ปุ่งกระดวลตลอดลมีตลามาเซมันพิธีแก่ปิจิเห็นในกล่าวเอ็มิตามเล็มโดนนะฮะตลามาเกิดสุดอันโปรแกรมตลามาคลาระฮัลลังอุนักโลปิจิได้แก่ตลามาคลาระตามมาแต่โดมิโกนี่27 เดือนปีตัน
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Ngepji Itam.
0: Okey, men telah lima sen hadu hati dah kata dah barat lo te dua uang ladang telah pakai WhatsApp pada hin Facebook Radio Kayan Miri FM.